ากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญจักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

ื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

แดงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-sale 28 สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip กลุ๊ป Pre-sale 29 สิงหาที่ Trip และกลุ๊ปเท่านั้นและรอบทั่วไป30 สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: น่นอนทุกต้นชั่วโมงแบบนี้นะครับ10เพลงต่อเนื่องกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Good Morning ทักทายชาว Flex ด้วยนะครับผมมารายงานตัวแล้วเช้าวันนี้อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะมาอยู่ดูแลชาว Flex แทน FJ แบมอีก1วันอยู่ด้วยกันถึง11โมงเลยนะครับเช้าๆวันพฤหัสแบบนี้27สิงหาคมมีกิจจะบอกตุลาคมแม่มันจะรีบไปไหนอ่ะเดี๋ยวเช้าวันนี้ระหว่างที่คุณกำลังขับรถกันอยู่หรือว่ารถติดกันอยู่ถึงออฟฟิศแล้วอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยนะฮะเมื่อกี้ก็เป็นซิงเกิลส่งท้ายในช่วงนี้นะฮะงานจากกวินดีช่วยโกหกว่ารักสำหรับคนที่ความรักความสัมพันธ์ได้จบไปแล้วแต่คุณยังไม่สามารถยอมรับความจริงได้ว่าเขาจากไปแล้วแต่เชื่อบุญเลยว่าถ้าเกิดวันนึงนะคุณกลับมาอยู่กับตัวเองได้มันจะเป็นอะไรที่มีความสุขแล้วก็สบายใจมากๆเลยนะครับแบบที่ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องรอใครไม่ต้องคอยรายงานไม่ต้องแคร์สายตาใครเลยนะครับผมและที่จริงเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเหงานะแต่มันคือการที่เรากล้าออกไปใช้ชีวิตกล้าออกไปทำอะไรด้วยตัวเองในแบบที่เราชอบจริงๆ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
1: ไม่ให้สอนท้าย
0: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: Flex Delivery ลุ้นฟิน อิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: เอฟจีญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Flex Leg Recommended
3: โดยบางจากE20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: จัดให้ฟังกันตามรีเควสต์เลยนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของหนุ่มคนนี้บลูพงษ์ธีวัฒน์จาก Love East Entertainment Kiss Come Kiss นั่นเองเป็นแนวเพลงใหม่ๆที่บลูก็ยังไม่เคยทำนะฮะเพราะว่าได้มีการร่วมงานกับโทบี้ด้วยในเพลงนี้ก็เลยทำให้เพลงมีความสนุกมีบีทที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็โยกตามกันได้ด้วยนะครับผมลองไปหาดู MV บอกเลยว่าพิเศษมากๆนะเพลงนี้ส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกนะครับกับ Flex Recommended ขอบคุณด้วยครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ออมเงินทั้งทีนะครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะทุกคนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาฝากเนี่ย3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีที่มีการถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดใครสนใจฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมามีซิงเกิลจากเต้นมาฝากกันด้วยนะฮะเป็นเพลงไทยเพลงแรกของเต้นเลย If you don't mean it ถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดรอฟังได้เลยนะครับใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ตอนนี้ไปเบรกกันแป๊บเดียวนะฮะฟังเก่าต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วกลับมาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นกันต่อได้เลยนะครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: เกาะเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชั่นอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: กรอบเคลียวเคียวโปเต้
3: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีสเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: ลังจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
2: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอฉีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
3: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
4: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
2: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอฉีอีที่เดียวเท่านั้น
1: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
5: อภิมหาความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น Henry Lau 2026 Enjoy the Show World Tour Bangkokเมื่อศิลปินและนักดนตรีอัจฉริยะระดับโลกเตรียมบินลัดฟ้ากลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันและสะกดทุกสายตา

0: ครั้ง28พฤศจิกายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาทกดบัตรได้แล้วที่ Thai Ticket Major Fantopia My Seat and Damai และ Trip.com สร้างสรรค์โดย Global Life และ iMe Thailand
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิตอลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: โดยการละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: แม่เสียงของหนุ่มคนนี้ฟังกี่ทีก็เพลินแล้วก็เพราะมากๆเลยซิงเกิลจากโดมจารุวัฒน์ X กับมาทีมนะครับโอบกอดเธอด้วยความรักบิ๊กฮักส่งท้ายกันในช่วงนี้เปิดให้ได้ฟังกัน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยู่กันชั่วโมงที่2แล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับเช้าวันพฤหัสวันนี้ซึ่งในชั่วโมงนี้ปุ่นได้มีเปิดเพลงของนนทนนไปด้วยนะมีผลต่อหัวใจก็เลยอยากจะมาย้ำอีกสัก1ครั้งนะครับย้ำกันทุกวันเลยเพราะว่าไม่อยากให้พลาดกันอีกแค่3วันทุกคนที่เราจะต้องมากดบัตรกันแล้วนะฮะกับ Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์ครับผมไม่อยากให้พลาดจริงๆเพราะว่ามันเป็นอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญของนนทนนนะครับที่ก็มาตามคำเรียกร้องแฟนๆเลยเพราะก่อนหน้านี้คอนเสิร์ตที่ไบเทคบางนาเนี่ยคนบอกเฮ้ยมันเล็กไปมันไม่จุใจเลยอยากจะดูให้มันเต็มตาเต็มใจกว่านี้นี่เลยจัดให้แบบ360องศาเวทีเน้นๆจุกๆกันเลยคอนเสิร์ตจะมี2รอบนะครับ3แล้วก็4ตุลานี้ที่ Impact Arena กดบัตรวันอาทิตย์นี้แล้ว30สิงหาเที่ยงตรงทาง Event Popนะครับ 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
2: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare Samsung Galaxy Full Moon Sora Umeshu The Mountain King ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ายชั่วโมงนี้เอาใจแฟนๆ Yesterday's กันหน่อยนะฮะกับซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยออกมาเลยที่ที่ปลอดภัยส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended ส่วนชาว Flex คนไหนอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ request กันมาที่แอป Flex Connect ได้เลยนะ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: ใกล้จะ10โมงแล้วเป็นยังไงบ้างการจราจรเช้าวันนี้วันพฤหัสติดกันมากหรือเปล่าทุกคนแต่เมื่อเช้านี้ผมมาเนี่ยก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับอาจจะออกมาเช้านิดนึงไงแต่ถ้าเกิดออกสายเนี่ยไม่แน่อาจจะชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ถึงออฟฟิศอาจจะต้องรีบนิดนึงแล้วไม่อย่างนั้นโดนตามตัวแน่นะทุกคน

0: ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะฮะมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วด้วยรอฟังกันได้เลยใน1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour Flex Delivery ลุ้นฟิน Im Free
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ ญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: พร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
4: Me Strong
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
1: ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: แอบรักได้สมบูรณ์แบบซิงเกิลจากอิงวรันธรฟีเจอริงกับเฟลโลเฟลโลนะฮะในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ flex 104.5 จริงๆปุ่นเคยบอกไปแล้ว1ครั้งแต่อยากจะมาย้ำอีกครั้งนึงเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยปุ่นจะลานะครับจะไม่ได้มาพรุ่งนี้ทุกคน28สิงหาเนี่ยใครอยากสมหวังเรื่องความรักไม่อยากต้องแอบรักไม่อยากรักเขาข้างเดียวอีกต่อไปเลิกดีมาถึงแล้วแล้วบอกเลยว่าปีนึงเนี่ยมีแค่1ครั้งเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับเป็นวันวาราลักษมีวรัตตมไปขอพรกับพระแม่ลักษมีได้เลยนะครับประทานพรแน่นอนให้กับทุกคนทั้งเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องความสำเร็จคุณแค่ต้องตั้งใจแค่นั้นเองเนาะต้องมีความตั้งใจในการขอพรกันด้วยนะใส่หมูห้ามพลาดนะครับ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เอาล่ะช่วงนี้มาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าผู้โชคดีสำหรับ Flex Delivery จะเป็นใครสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อคุณอะไรครับ
2: ชื่อเจนค่ะ
0: คุณเจนยินดีด้วยนะฮะเป็นผู้โชคดีในวันนี้คุณเจนออฟฟิศอยู่แถวไหนครับเนี่ย
2: อยู่พระราม9ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อพระราม9ตอนนี้ยุ่งไหมเอ่ย
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่ยุ่งเนาะวันนี้พฤหัสชิวๆเนาะใช่ไหมฮะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคแล้วปกติคุณเจนฟัง Flex 104.5 ช่วงไหนบ่อยที่สุดครับ
2: ช่วงเวลาทำงานค่ะ
0: เวลาทำงานก็คือทั้งวันเลยใช่ป่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ว้าว
2: เปิดในแอปค่ะ
0: โอ้น่ารักมากเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้รอรับความฟินได้เลยนะคุณเจนยินดีด้วยนะครับ
2: ขอบคุณค
0: ่ะขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับนี่นะครับเดี๋ยวเราส่งให้แน่นอนฟินกันยกออฟฟิศเลยทีเดียวกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนะครับด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆเลยดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันส่วนใครที่เป็นคอกาแฟตัวจริงนะครับขอแนะนำเป็นกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมมากๆนะครับส่งไปพร้อมกับเจลาโต้จากมอลโต้ก็เป็นคราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กใครที่เป็นตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบแน่นอนกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีเลยแล้วก็ยังมีครัมเบิลเนยหอมๆด้วยนะครับเพิ่มความกรุบในทุกคำแล้วก็รสยาคูปีโป้เป็นรสชาติยอดฮิตเลยนะฮะที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานเนี่ยมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆง่ายๆเลยนะฮะลงทะเบียนที่ Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

คุณคิดถึงมาม่าโอเครสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเคFlex Leg Recommended This Week Happy Hour Lady

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีสเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake Recommended
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: Marks On เป็นเดบิวต์ซิงเกิลจาก5สาววงเทสนะครับที่มีน้องอายุมิน้องเจ้าจอมลียาจันเจ้าแล้วก็น้องโตเกียวเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกเลยนะจาก Love Is Entertainment คือบอกเลยว่าเดบิวต์ซิงเกิลเพลงนี้ทำถึงมากๆเลยนะฮะอยากจะให้ไปดู MV กันด้วยน้องๆเขาตั้งใจทำกันมากๆเลยนะส่งท้ายกันในช่วงนี้นะครับกับ Flex Recommended
1: Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ไม่รู้ว่ามีชาว Flex คนไหนนะครับเคยถามตัวเองกันไหมว่าอะไรคือแสงไฟที่นำทางชีวิตของเราบางคนเนี่ยอาจเป็นความฝันนะครับเป็นหน้าที่ครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักและบางครั้งเนี่ยแสงไฟนั้นอาจเป็นตัวเราเองก็ได้ในวันที่กลับมาเชื่อมั่นแล้วก็พร้อมก้าวต่อไปอีกครั้งหนึ่งเพราะทุกช่วงเวลาของชีวิตนะครับเราต่างมีพลังงานที่ช่วยผลักดันแล้วก็มีแสงไฟที่คอยนำทางให้เราก้าวผ่านทุกความท้าทายไปด้วยกันร่วมค้นหาความหมายของพลังงานและแสงนำทางชีวิตนะฮะผ่านบทเพลงและมิวสิกวิดีโอเจิดจรัสชัชวาลรับชมแล้วก็ฟังได้แล้ววันนี้ทาง Facebook ของ PTT News YouTube แล้วก็ TikTok นะครับเพียงค้นหาคำว่าเจิดจรัสชัชวาลแค่นี้เองและตลอด48ปีปตท.นะครับยังคงมุ่งมั่นเป็นพลังขับเคลื่อนเคียงข้างสังคมไทย48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนจากรากฐานที่มั่นคงสู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ พีมได้เลยนะฮะมาสแตนบายรออยู่แล้วพร้อมกับ3เพลงนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับญี่ปุ่นอีก1ครั้งเวลาปกติของปุ่นเลยบ่าย2นะครับผมเจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ก็เพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
5: โดยกาลครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

Living Death จากปันครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ครับคิดถึงกันไหมครับทุกคนเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์นะครับเวลา11โมงจนถึงบ่าย2จะเป็นเวลาที่ทุกคนจะได้เจอกันกับ FJ Pim นั่นเอง3ชั่วโมงเต็มเหมือนเคยนะครับเมื่อวานนี้เราไม่ได้เจอกัน1วันนะฮะแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วนะครับรวมถึงพรุ่งนี้ด้วยที่จะมาเจอกับทุกคนยาวๆไปเลยนะฮะตั้งแต่11โมงจนถึง5โมงเย็นครับช่วงนี้ก็รู้สึกว่าวงการทีป๊อปของเรากลับมาคึกคืนอีกแล้วนะครับมีศิลปินนะฮะทีป๊อปไม่ว่าจะเป็นบอยแบนด์หรือเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยปล่อยเพลง

0: มาเยอะเลยนะฮะแล้วก็ขอขายของซะหน่อยพรุ่งนี้ FJ พิมจะออกเพลงใหม่ด้วยนะฮะกับเพลงพูดมานะครับผมในฐานะศิลปินไซนั่นเองไงก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับ1ทุ่มตรงทางช่อง YouTube ของ Dash Records นะครับอ่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะครับยังเหลือกันอีก2เพลงเท่านั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับไป
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare Samsung Galaxy Full Moon Sora Umeshu The Mountain King ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
2: ช่องวัน31และวันดี Original ร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์

ไม่เอาจริงนะผมสงสัยมาตลอดเลยว่าเมื่อไหร่สองศิลปินคนนี้จะวนมาเจอกันสักทีสุดท้ายก็ได้มาทำเพลงด้วยกันจนได้นะครับสำหรับวงเมอร์ featuring Sam Blackheart นั่นเองซึ่งเพลงนี้นะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดของวงเมอร์ครับกับเพลงขึ้นใจหรือว่า 3AM Call เป็นเพลงที่ FJ พิมพ์อยากมาแนะนำให้ชาว Flex ทุกคนได้รู้จักกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยครับในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ Flex like Recommended ใครกำลังมองหารถใหม่หรืออยากอัปเดตเทรนด์ยานยนต์ช่วงกลางปีนะครับเตรียมตัวไปเจอกันที่ Big Motor Sale 2026มหกรรมแสดงและจำหน่ายรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ครั้งที่13ที่รวมผู้ประกอบการยานยนต์ชั้นนำกว่า30แบรนด์มาไว้ในงานเดียวทั้งรถเครื่องยนต์สันดาปรถยนต์ไฟฟ้ารถไฮบริดและมอเตอร์ไซค์นะครับพร้อมข้อเสนอและโปรโมชั่นพิเศษมากมายพิเศษสำหรับสาย Pet Friendly นะครับปีนี้สามารถพาน้องหมาน้องแมวและสัตว์เลี้ยงแสนรักนะครับใส่รถเข็นเข้าชมงานได้ด้วยนะครับพบกันวันที่ 21-30 สิงหาคมปี 2569 ครับที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาวันธรรมดาเที่ยงถึง 3 ทุ่มนะครับแล้ววันเสาร์อาทิตย์ 11 โมงจนถึง 3 ทุ่มครับเข้าชมงานฟรีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Facebook Big Motor Sale ยานยนต์แล้วไปเจอกันที่ Big Motor Sale 2026นะครับ Flex Flex Next Hour ช่วงเที่ยง FJP ไม่หนีทุกคนไปไหนนะครับยังอยู่เปิดเพลงแบบนี้ให้ทุกคนฟังกันไปยาวๆจนถึงบ่าย2เลยส่วนต้นชั่วโมงหน้าครับ3เพลงนี้รออยู่แล้วนะ

0: ถ้าคุณอยากฟัง3เพลงนี้นะครับ stay tune กันต่อที่นี่ Flex 104.5 กับ FJ Pim เลยเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-Sale 28 สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip กลุ่ม Pre-Sale 29 สิงหาที่ Trip และกลุ่มเท่านั้นและรอบทั่วไป30สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
7: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audie มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audie 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: SF Exclusive Movie กับภาพยนตร์ที่สายแอนิเมชันไม่ควรพลาดนะครับจากผู้ร่วมทีม Your Name Yoshitoshi Shinomiya ใน A New Dawn ดอกไม้ไฟแห่งรุ่งอรุณงานภาพตระการตาที่ไม่เคยเห็นในงานไหนมาก่อนฉายแล้ววันนี้Exclusive เฉพาะที่ SF Cinema พิเศษขึ้นไปอีกสมาชิก SF Plus ซื้อตั๋วที่นั่งจะได้รับของที่ระลึก Collectible Ticket จำนวน1ใบซื้อตั๋วได้แล้ววันนี้ที่ SF Cinema เท่านั้นเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือ sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Me
1: Strongสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
6: Flex 104.5

ากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: งต้องยอมก่อนก็แล้วจะให้ฉันทำยังไงก็แปลว่าเธอจะเหงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใครให้ฉันไปหาเธอได้ไหม
1: ถามคำจากโยบอยทีเจคือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปในชั่วโมงนี้นะครับทุกคนรู้ดีว่าช่วงนี้กรุงเทพของเราเป็นเมืองคอนเสิร์ตนะครับสายคอนเสิร์ตห้ามพลาดเลยกับ Lido Live House Nostalgia Replay Presents Audi ร่วมย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi ในค่ำคืนที่จะพาคุณกลับไปยังช่วงเวลาที่เคยยิ้มเคยคิดถึงและเคยเติบโตไปพร้อมกับเสียงเพลง26กันยายนครับที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น 1,200 บาทกดบัตรได้แล้วครับที่ Ticket Melon นะครับส่วนชั่วโมงหน้าครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่ออีก1ชั่วโมงนะเจอกันครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
3: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music.

0: ปล่อยให้มันเป็นไปจากแว่นใหญ่ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับช่วง1045 Non-Stop Music ของเราก็เปิดกันนะฮะ10เพลงยาวๆแบบไม่มีโฆษณากั้นเลยนะฮะและก่อนหน้านี้ก็มีเพลงของนนทนนท์ด้วยกับเพลงแน่ใจไหมซึ่งถ้าใครเป็นนนท์แฟมนะฮะฟังให้ดีคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นครับกับนนทนนท์ใน Mama Presentsนนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์ในบรรยากาศเวที360องศาครับ3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena กดบัตรพร้อมกันครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมครับเที่ยงตรงทาง Event Pop ครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก holistic and grain free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก holistic and grain free
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเน็กโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโก
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: แอฟจาญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอปเฟล็กซ์คอนเน็กต์ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจากเฟล็กซ์ 104.5 เ
4: ฟล็กซ์เดลิเวอรี่ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: Flex Link Recommended
6: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: เป็นการรวมตัวกันที่ Amazing สุดๆนะฮะแฟนๆบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วร้องตามยากเหลือเกินนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ใช้สกิลในการร้องสูงมากระหว่างนูนิวครับ Featuring Bogie Lion นั่นเองกับเพลงคาตาซึ่งเป็นเพลงหนึ่งที่ FJ Pim เนี่ยชอบมากๆเลยอยากมาแนะนำให้ชาว Flex ทุกคนได้รู้จักกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงนี้ไปเลยในช่วงนี้ครับ Flex Recommended ครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: วันนี้หมดเวลาของ FJ Pim แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันอยู่กันให้เต็มอิ่มไปเลยนะฮะตั้งแต่11โมงจนถึง5โมงเย็นนั่นเองส่วนชั่วโมงหน้าครับเจอกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นครับที่ได้เตรียมไว้แล้วสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5

0: ถ้าคุณอยากฟังทั้ง3เพลงนี้นะครับต้องรอ Stay Tune เจอกันเลยในชั่วโมงหน้านะครับกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะแต่สำหรับวันนี้ FJ พิมพ์ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้แบบเต็มอิ่มเลยนะฮะเจอกันนะครับทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุก

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิตอลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
5: โดยกาลครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: จักรวาลไหนซิงเกิลจาก Jigsaw Story featuring กับ Monica นะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ทักทายชาวเฟลกทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นเรียบร้อยช่วงนี้มาสแตนบายดูแลกันก็เหมือนเดิมเลยนะฮะ3ชั่วโมงเต็มๆวันนี้พฤหัสที่27สิงหาคมแล้วก็เป็น1วันสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีนด้วยวันศาสตร์จีนนั่นเองเนาะ
1: wow.
0: ที่เราจะต้องทำการไหว้เทพเจ้าไหว้บรรพบุรุษนะครับเป็นการเรียกว่ารำลึกถึงบรรพบุรุษของเราแล้วก็ให้ญาติๆเนี่ยมารวมตัวกันมาไหว้เจ้ามาทานข้าวอัปเดตชีวิตกันนั่นเองแล้วต้องบอกว่าแต่ละปีนะทุกคนเวลาเตรียมของไหว้นะโอ้โหมาม่าปุ่นก็จะบ่นตลอดบ่นทุกปีเพราะว่าของมันขึ้นราคาทุกปีเลยนะฮะปีนี้ต้องบอกว่าแอดวานซ์มากๆนะปกติแล้วเป็ดไก่ก็จะไปตามตลาดปากน้ำบ้างตลาดเยาวราชบ้างผลไม้เนี่ยก็ต้องตลาดไทยสี่มุมเมืองอะไรอย่างนี้แต่ปีนี้มาม่าบอกเลยว่าทำถึงทุกคนคือตามไปถึงโรงงานเป็ดเลยครับผมไปสั่งมาจากโรงงานเลยแล้วเขาก็โอ้ภูมิใจนะเพราะราคามันก็ถูกกว่าคุณภาพก็ดีเหมือนกันนะครับรสชาติก็อร่อยเหมือนกันด้วยก็เรียกว่าเป็นความพิถีพิถันละกันของคนรุ่นเก่าๆที่เขาใส่ใจในรายละเอียดต่างๆแล้วก็อยากจะได้ของที่มันดีที่สุดนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะชาวเฟล็กซ์ก็ส่งมาที่แอปเฟล็กซ์คอนเนคได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันแล้วก็เมื่อกี้มีเปิดเพลงของนนทนนไปด้วยอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งอีกเพียงแค่3วันทุกคนเราจะต้องมากดบัตรกันแล้วนะครับกับ Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์นั่นเองบอกเลยว่าปังแน่นอนเวทีมาแบบว่า360องศาเลยทีเดียว2รอบนะครับ3แล้วก็4ตุลานี้ที่ Impact Arena กดบัตรวันอาทิตย์นี้30สิงหาเที่ยงตรงทาง Event Pop นะฮะ
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ ญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Flex Lake Recommended

0: ที่ที่ปลอดภัยเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Yesterday's เลือกมาส่งท้ายชั่วโมงแรกในวันนี้กับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: บ่าย 2:57 นาทีนะฮะอยู่กันท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นสเตชั่นการ Flex 104.5 เดี๋ยวอยู่กันต่ออีก2ชั่วโมงนะในวันนี้ต้นชั่วโมงหน้ามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะครับ

0: ตอนนี้ไปเบรกกันแป๊บเดียวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วกลับมาเจอกันนะฮะ Flex Flex Next Hour
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
5: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
7: ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่ะ
8: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอชีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
9: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
10: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
8: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอชีอีที่เดียวเท่านั้น
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
11: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
11: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: มื่อไหร่จะบอกเป็นหนึ่งงานคุณภาพเลยจาก2ศิลปินที่มาเจอกันในเพลงนี้นะฮะ ETC X กับ The Parkinson
1: wow.
0: แต่หลายๆคนที่ฟังอยู่นะครับก็มีคำถามเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะเลิกงานสักที ใกล้แล้วอีกนิดเดียวทุกคนตอนนี้ก็3โมงกว่าๆเดี๋ยวใกล้จะ4โมงกันแล้วนะครับอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็เลิกงานกันแล้ววันนี้วันพฤหัสแล้วด้วยอีกอึดใจเดียวทุกคนสู้ๆกันนะครับจบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่กันชั่วโมงที่2กันแล้วบ่ายวันนี้กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาได้เลยที่แอป Flex Connect ของเราส่วนใครที่ยังไม่มีแอปยังไม่ได้ฟังผ่านแอปนะครับอยากจะให้ไปโหลดแอปฟังผ่านแอปเก็บสะสม Coins แล้วก็มารีดีมแลกของรางวัลกันได้ซึ่งก็มีแจกกันตลอดทั้งปีเลยนะฮะ
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare Samsung Galaxy Full Moon Sora Umeshu The Mountain King ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
3: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ ThaiRun Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

จบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex Lake recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: Happy Hour ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากศิลปินสาวสวยแห่งบ้าน Love East Entertainment Lady Prang นั่นเองใครที่กำลังมีความรักอยู่หัวใจเป็นสีชมพูหรือว่ากำลังมีใครบางคนนะครับที่ทำให้ทุกวันเนี่ยกลายเป็นวันพิเศษเพลงนี้คือเพลงของคุณจริงๆส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommendedแน่นอนนะครับว่าทุกวันนี้เราก็อยากจะเลือกสิ่งที่เป็น the best ให้กับตัวเองเนาะใครที่เติม E20 อยู่แล้วนะครับขับรถเดินทางทั้งทีก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เป็น the best ให้กับเครื่องยนต์เหมือนกันกับบางจาก E20S Evo นะครับตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดทั้ง S Dual Purifier แล้วก็ S Turbo Modifier ทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% เครื่องยนต์ก็เลยเดินลื่นนะฮะสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรเป็นรายแรกในเอเชียด้วยที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5ดีต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากแล้วก็ไปเติมความแรงสุดคุ้มได้เลยที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศนะครับขอบคุณด้วยครับผมบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ส่วนชาว Flex คนไหนสนใจเรื่องของการออมเงินนะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทนะครับก็เริ่มออมได้เงินฝากสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับผมที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีเลยสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจใครสนใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ถ้าใครยังรักกันอยู่ก็ต้องกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าด้วยนะฮะเตรียม3เพลงนี้เอาไว้แล้วใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
7: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-Sale 28 สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip Plus Pre-Sale 29 สิงหาที่ Trip และ Plus เท่านั้นและรอบทั่วไป30สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
6: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
8: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
9: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
8: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19 ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท 29 สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
9: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: แม่บางครั้งการอยู่คนเดียวมันก็อาจจะเหงานิดหน่อยแต่บอกเลยว่ายังกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแน่นอน หนึ่งเพลงความหมายดีๆจากแก้มวิชญานี X กับมาทีมนะฮะหัวใจปลอดภัยดีเลือกมาส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เผลอแป๊บๆชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้ทุกคนเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะฮะใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่แอป Flex Connect ของเราได้เลยนะ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: และบอกเลยว่า Flex Connect ของเราไม่ได้มีไว้แค่ฟังเพลงแล้วก็ request เพลงอย่างเดียวแต่คุณยังสามารถได้รับของรางวัลแบบจุกๆกันได้ด้วย wow. อย่างเช่น Flex Delivery นะครับเราก็ส่งความฟินกันต่อเนื่องวันนี้ส่งให้คุณเจนเรียบร้อยยินดีกับคุณเจนอีกครั้งนึงนะครับผมฟินกันแบบยกออฟฟิศเลยทีเดียวกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมของนมสดจริงนะครับรับรองว่าถูกใจคอกาแฟนมแน่นอนรสชาติเขาจะนุ่มๆนะดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันส่วนใครที่เป็นคอกาแฟตัวจริงนะครับปุ่นแนะนำเป็นนี่เลยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บรับรองว่าได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมมากๆนะฮะส่งไปพร้อมกับเจลาโต้จากมอลโต้ก็เป็นคราฟลาโต้สัญชาติไทยที่เขาก็ใช้วัตถุดิบแบบพรีเมียมเลยนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กแล้วก็ยาคูปีโป้2รสชาติอร่อยมากคุณลองมาแล้วทุกคนอยากได้เมนูที่บอกไปแบบฟรีๆนะครับฟินกันแบบนี้ลงทะเบียนเลยที่ Flex Connect ของเราหลายๆคนถามว่าลงทะเบียนยังไงก็ฟังผ่านแอปนะครับแล้วคุณจะได้คอยส์เอาคอยส์อันนี้เก็บสะสมไว้ให้เยอะๆเลยมารีดีมรับสิทธิ์กันแบบนี้แหละแค่นี้นะฮะก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอินฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Leg recommended this week if you don't mean it ถ้าไม่คิดอย่าทำ

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: F.J. ญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

ส่งท้ายกันในวันนี้ด้วยเพลงฮิตอีกหนึ่งเพลงที่เลือกมานะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเมอร์ featuring กับ Black Heart เป็นเพลงที่มาแรงจริงๆกับขึ้นใจ 3AM Call ปุ่นชอบมากเพลงนี้เป็นแบบแนว R&B ที่มันจะมีความรู้สึกฟุ้งๆเหมือนกับติดอยู่ในภวังค์ความคิดของตัวเองนะครับถึงแม้ว่าเราจะจบความสัมพันธ์ไปแล้วบอกลากันไปเรียบร้อยแต่เรายังจำเขาได้แบบขึ้นใจเหมือนกับชื่อเพลงเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ทรมานแล้วก็เจ็บปวดมากๆเลยนะครับส่งท้ายกันในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended Flex Next Hour.แต่ว่าก่อนจะไปในวันนี้มีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากกันด้วยกับ Lido Live House Nostalgia Replay Presents Audi ครับผม wow. อยากชวนชาวเฟล็กซ์นะไปย้อนทุกความทรงจำไปกับเพลงของ Audi ในค่ำคืนที่รับรองว่าทุกคนจะกลับไปยังช่วงเวลาที่เคยยิ้มนะครับเคยคิดถึงแล้วก็เคยเติบโตไปพร้อมกับเพลงของ Audi แน่นอน26กันยานี้ที่ Lido Connect Hall 2นะครับกดบัตรได้เลยมาสนุกกันกดบัตรที่ Ticket Melon นะฮะบัตรราคาเริ่มต้น 1,200 บาทครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงชั่วโมงหน้าส่งไมค์ต่อให้กับ FJ Sen นะฮะมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้ว

ุณ Flex Talk วันนี้เปิดสตูต้อนรับ5สาวสุดคิ้วนะครับอย่างน้องๆ Sugar and Spice ที่มาพร้อมกับเพลงโอ้โหอาการของคนตกหลุมรักแน่นอนอย่าง Ear Candy รอติดตามเลยทาง Flex 104.5 นะครับแล้วก็มีไลฟ์ด้วย YouTube Facebook ที่ Flex Connect เวลาทุ่มตรงเป็นต้นไปนะครับผมวันนี้ญี่ปุ่นไปก่อนแล้วพรุ่งนี้ขออนุญาตลา1วันเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะไม่เจอกัน3วันนะครับผมพักผ่อนเยอะๆนะทุกคนวันนี้ไปแล้ว Have a nice Thursday evening นะครับบ๊ายบายFlex, flex, flex.

0: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนท์กดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare Samsung Galaxy Full Moon Sora Umeshu The Mountain King ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อม

0: หล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลย Team Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบ
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 45 Non-stop music 10 playhit 45นาที

0: ขอให้เราทั้งคู่โชคดีจาก Tattoo Color นะคะทิ้งท้าย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ช่วงเวลาของ FJ Zen และ Flex Talk หลัง1ทุ่มใกล้เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้อยู่กับเซนก่อนฟังเพลงกันไปก่อนนะคะแล้วก็ระหว่างที่หลายคนอาจจะกำลังเข้าแอปพลิเคชัน Flex Connect เนาะเพราะว่าฟังกันผ่านทางแอปพลิเคชันสะสม Flex Coin เพื่อเอามา Redeem สิทธิ์มาอยู่ใกล้ชิดกับศิลปินที่เราอยากจะมาเจอกันที่ไลฟ์สตูดิโอที่ Lido เนาะเซนก็อยากจะชวนทุกคนลงทะเบียนเลยค่ะกับ Flex Delivery นะคะเพราะว่าใครที่ได้เป็นผู้โชคดีเนี่ยจะได้ฟินกับเจลาโต้จากมอลโต้เหลืออีกไม่กี่วันนะทุกคนมันจะหมดเดือนนี้แล้วนะนี่คือคราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมมีทั้งเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กและยาคูปีโป้เอาไปเลย2รสชาติและฟินกันแบบยกออฟฟิศไปเลยค่ะเหมาะมากกับพวกเราชาวออฟฟิศนะเพราะว่าจะได้ไปพร้อมกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ใครอยากได้ทั้งหมดนี้ที่เซนบอกแบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Netflix Connect ตอนนี้มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีได้ทุกวันค่ะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: ออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
1: Flex Lake Recommended
2: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

อยากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: ่วนหนึ่งของชีวิตจากกันชาลีเพลงรักจากกันชาลีที่ไม่ได้หาฟังกันได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาขยันปล่อยเพลงเศร้ามาหลายผลงานเลยมาจนถึงเพลงนี้ไหนๆปล่อยมาเป็นเพลงขนาดนี้ทุกคนอย่าลืมไปดูมิวสิกวิดีโอกันด้วยนะคะเป็นการสัมภาษณ์ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็คือกันชาลีนั่นแหละใน MV นะกำลังเล่าถึงข้อเสียของคนรักนะคะมันก็จะมีหลายอย่างแต่เขาไม่ได้พูดมันออกมาด้วยความขุ่นเคืองแต่อย่างใดนะคะเรื่องราวดำเนินต่อไปยังไงจบความน่ารักมันเกิดขึ้นได้ยังไงทุกคนก็ไปติดตามกันได้นะคะมิวสิกวิดีโอเพลงนี้จากกันชาลีส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะและช่วงนี้ช่วง Flex Recommended ต้องขอขอบคุณบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: งที่เลือกเซนคิดว่ายังไงก็น่าจะชวนให้ทุกคนอยู่ต่อกับเซนได้ชั่วโมงหน้าแน่ๆเลยนะคะแต่นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะมีถึง10เพลงฮิต45นาทีช่วง1045ชั่วโมงหน้าทุกคนรอฟังพร้อมกับรอ Sugar and Spice ในช่วง Flex Talk วันนี้หลัง1ทุ่มด้วยนะคะยังอยู่กับ FJ เซนที่ Flex 104.5 ไม่ต้องไปไหนเลย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังพังพังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ้าจบๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
3: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด
4: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19 ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท 29 สิงหาคม

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 45 non-stop music

0: ไม่อยากฟังจาก Serious Bacon แต่หลายคนอยากฟังเพลงนี้อยู่ใช่ไหมในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยทุกคนก็รออยู่กับ FJ Sen นี่แหละจะได้เจอกับความสดใสทั้ง5สาว Sugar and Spice นะคะจะมาพูดถึงเบื้องหลังของเพลงที่เรียกได้ว่าเป็น Title Track ของอัลบั้มแรกของน้องๆ นะคะ Ear Candy อาการที่ว่าเวลาเราเจอคนพิเศษอ่ะคือเขาจะพูดจะทำอะไรมันน่าฟังไปหมดมันน่ารักไปหมดอ่ะแบบนั้นแหละมันเรียกว่าอาการตกหลุมรักนะคะนอกเหนือจากนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วง Flex Talk แล้วกันมีเวลายาวๆเจอกันได้ทุกช่องทางนะคะรวมถึง Facebook YouTube Live ที่ Flex Connect หรือใครที่อยู่แถวๆ Lido Connect มาสแตนบายรอสาวๆได้เลยนะคะที่นี่ Live Studio ของเราที่ Flex 104.5
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาทุกคำ
6: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไบรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรทิกสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์

Kiss Come Kiss จาก Blue พงษ์ธิวัฒน์อีกหนึ่งเพลงมาแรงและ MV ก็ร้อนแรงสุดๆไปเลยนะคะน้อง Blue ใน MV เพลงนี้ก็คือเหมือนจะมี3ลุคแล้วคือแบบดีทุกลุคแฟนๆคือติดใจและอนุญาตให้เพลงต่อไปมาแนวนี้ต่อได้นะมีความเซ็กซี่มีความโตขึ้นแล้วก็ทำได้แบบเข้ากับน้อง Blue มากๆด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เซนว่ามันคืออะไรใหม่ๆมิติใหม่ๆที่เรายังไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้เห็นจากผลงานก่อนหน้านะคะจริงๆแล้วอย่าง You Give Me Butterflies ที่ได้น้องเต็นมาฟีเจอริ่งด้วยอันนั้นก็ว่าดีใช่ไหมอันนี้ก็คือโดนใช่ไหมใครที่ชอบเพลงนี้ Kiss Come Kiss อย่าลืมไปดูมิวสิกวิดีโอกันด้วยนะคะรับรองว่าอุณหภูมิในห้องของคุณมันจะอุ่นขึ้นมาเลยล่ะ Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next HourLet's Talk วันนี้ค่ะใครที่กำลังรอ5สาวเกิร์ลกรุ๊ปที่มีครบทั้งความหวานความสนและสไปซ์ที่ลงตัวรอเลยค่ะซิงเกิลนี้จาก Sugar and Spice

0: ังแล้วก็รู้สึกติดหูแล้วเรียบร้อยนะคะนี่คือเพลงที่เพิ่งจะปล่อยทีเซอร์ไปเมื่อวานนี้แบบสดๆร้อนๆเลยแล้ววันนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะได้มาฟัง Ear Candy กันเต็มๆชั่วโมงหน้าแล้วเดี๋ยวเจอกับน้องๆ Sugar and Spice ไปด้วยกันนะคะกับนี่คือ Title Track แล้วก็เป็น First Album อัลบั้มเต็มชุดแรกของน้องๆน่าตื่นเต้นมากทุกคนรอติดตามได้เลยนะคะชั่วโมงหน้าหลังเพลง Ear Candy เจอกับ Sugar and Spice นะคะ
1: Flex Next Hour เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทางอีเวนต์ป๊อปแล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าอีเวนต์ป๊อป AMT Skincare Samsung Galaxy Full Moon Sora Umeshu The Mountain King ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: โร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลมาม่าโอเคแบล็กแอนด์ครับและชิลลี่คาโบนาราม
1: าแล้วนะคะช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าได้เวลาเสิร์ฟของอร่อยแล้วทุกคนคือหลังจากที่เพลงเมื่อสักครู่นี้ได้จบไปนะคะก็คือเขาเพิ่งปล่อยทีเซอร์เมื่อวานแล้วก็ MV ก็คือเพิ่งปล่อยได้แค่ชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะคะตอนนี้ศิลปินเจ้าของเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็มาอยู่กับเราที่นี่แล้ว Flex 104.5 เรียกได้ว่าจัดเต็มแล้วก็มากันครบ5สาวเลยเกิร์ลกรุ๊ปที่มีครบทั้งความหวานความสนแล้วก็เติมสไปซ์ได้อย่างลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆผลงานที่เราได้ติดตามกันเนาะจนตอนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของน้องๆ Sugar Spice มากๆกับ First Album อัลบั้มเต็มชุดแรกนะคะแต่ว่าก่อนที่จะได้ไปเจอกับน้องๆทั้ง5คนตรงนี้จริงๆอยู่กับ FJ Cell ล่ะแต่ว่าต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนค่ะกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเค Squid Ink ต้องลองเวอร์ชั่นอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบได้เวลาแล้วค่ะที่เราจะได้มาต้อนรับสาวๆที่วันนี้จะทำให้โลกของทุกคนสดใสมากๆเธอเรียกได้ว่าเป็นองค์กรเพิ่มความสดชื่นให้กับแฟนๆ คือไม่ได้เป็นแค่ความสดใสแล้วอีกต่อไปเพราะว่าเธอมีความแซ่บด้วยนะคะทั้ง5คนอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ Sugar and Spice คือแค่นี้ก็คือสดใสแล้ว คือจบเลยคือพี่คือแบบชิดซ้ายเลยแต่ว่าไม่ได้วันนี้เราต้องคุยกันยาวๆในช่วง Flex Talk นะคะยินดีต้อนรับนะคะ SNS หรือว่า Sugar and Spice ที่ Flex 104.5 ทักทายแฟนๆแบบพร้อมกันยังไงดีมา
2: ได้ค่ะ SNS
3: สวัสดีค่ะพวกเรา Sugar and Spice ค่ะ
1: นี่ไงเมื่อกี้ว่าสดใสแล้วคือสดใสขึ้นได้อีกนะคะแล้วถ้าทีละคนล่ะเราจะแนะนำทีละคนยังไงดีในเวอร์ชั่น Ear Candy
4: มันจะต้อง
1: ประมาณไหนคะเราเริ่มจากใครก่อนดี
5: หนูค่ะ
1: ชอบปกติเขาจะแบบโยนให้เพื่อนเราขอเริ่มก่อน
4: เข็ดแล้วค่ะครั้งที่แล้วโยนให้เพื่อนแล้วคิดอะไรไม่ออกเลยค
1: ่
4: ะ
1: อ่ะมาเริ่มเลยค่ะน้องถิงๆแนะนำตัวแบบ Ear Candy ฟังแล้วแบบโอ้โหมันน่ารักอ่ะมันน่ารักเลย
6: กล้องใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
6: โอเคค่ะสวัสดีค่ะถิงถิง Sugar and Spice ค่ะฮะไม่ได้ยินเลยไม่ใช่คนละเพลงสวัสดีค่ะ Ear Candy Sugar ถิงถิง Sugar and Spice ค่ะ
1: เห็นไหมเป็นตัวเปิดที่สร้างความสบายใจให้คนต่อไป
7: คือสบายใจมาก
4: คือบางทีก็อยากขายสวยแต่ขายไม่ได้เลยสักที
1: น่ารักไง
6: อ๋อน่ารักใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่อ่ะมาต่อกันไล่ไปเลยดีไหมคะ
2: ได้ค่ะได้ค่ะโอเคโอเค What's up สวัสดีค่ะนี่ Sugar and Spice ค่ะ
1: เย้รอดแล้วมาเชิญต่อเลยค่ะน้องยี่หวา
8: ได้ค่ะสวัสดีค่ะยี่หวา Sugar and Spice
1: อ่ะน้องกล้าวค่ะ
9: สวัสดีค่ะกล้าว Sugar and Spice ค่ะ
1: หุ้ยคนที่กำลังขับรถอยู่คุณพลาดแล้วล่ะคุณต้องดูไลฟ์ด้วยแล้วมาต่อเลยค่ะน้องอิมมี
10: ่โหเป็นคนสุดท้ายนี่กดดันเนาะค่ะ
1: สบายสบาย
10: โอเคสบายสบาย Say it again สวัสดีค่ะอิมมี่ Sugar and Spice ค่ะ
1: เย
4: ้
1: โอ้โหแต่ละคนคือแน่นอนว่าเรื่องของความสดใสอ่ะคือให้ number 1อยู่แล้วแต่ว่าพอมาเพลงนี้คือพี่รู้สึกว่าโตขึ้นไหม
6: ใช่
8: โตขึ้นค่ะ
1: ลุคของเราใน MV เอ่ยอะไรเอ่ยคือมันชัดเจนมากๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราโตเร็วมากจริงๆเพราะว่าให้ตายเถอะคุณมีอัลบั้มแรกเป็นของตัวเองกันแล้ว
6: ดีใจมาก
1: แต่ว่าขอโฟกัสที่ Ear Candy ก่อนได้ไหมหลังจากที่ด้วยความที่เพิ่งจะปล่อย MV ไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เองเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างไนซ์แฟนๆเขามีฟีดแบคยังไงเราพอจะได้อ่านได้เห็นในโซเชียลบ้างยังนิดๆหน่อย
4: ๆคือเพิ่งปล่อยไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็เลยแบบยังไม่ได้ดูเลยค่ะ
1: และทีเซอร์อย่างเมื่อวานนี้หลังจากปล่อยทีเซอร
2: ์มีไนซ์มาคอมเมนต์อยู่นะคะก็เหมือนเขาตื่นเต้นเหมือนเขาแบบเห็นว่าเราแอบโตขึ้น
1: แอบ
4: จริงไหมเนี่ย
1: เหมือนไปซุ่มเหมือนไปซุ่มอ่ะไปซุ่มโตกันมาใช่ไหมคะแล้วเรารู้สึกไหมว่าเราโตขึ้นจริงๆอ่ะ
2: รู้สึก
8: ใช่เพราะหนูแบบเดินไปไหนตอนแรกที่แบบตัดผมมาใหม่ๆค่ะเพื่อนจำหนูกันไม่ได้เพราะตอนแรกหนูผมยาวเท่านี้ค่ะ
1: เขาจำกันไม่ได้จริงๆ
8: ใช่หนูเดินไปแบบเพื่อนแล้วเขาก็เดินหนีหนูหมดเลย
1: จริงหรอ
5: ใช่
1: แล้วเราต้องทำยังไงให้เขาจำได้คือเขาให้เขาดูใกล้ๆ
5: ใช่ค่ะยี่หว่าเองยี่หว่า
1: จำได้แต่ว่าเรา5คนเราจำอีก4คนจำน้องยี่หว่าได้ไหม
2: จำได้แต่ว่าแบบโตขึ้นเลย
1: ใช่แปลว่าไม่ใช่แค่เรื่องทรงผมแล้วมันต้องมีอินเนอร์อะไรบางอย่าง
10: ต้องให้พี่เซนดูตอนที่น้องเขาเต้นน้องเขาจะมีแบบอินเนอร์
1: ใช่ไหมวันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะได้เห็นเนาะเพราะว่าเราจะเต็มที่กับช่วง Flex Talk เลยนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าความที่มี Spice มากขึ้นคือใช้คำนี้ได้เลยอะตัวเองโตขึ้นในแง่มุมไหนกันบ้างที่รู้สึกว่าเออชัดที่สุดเลยจากเพลงนี้ก็ได้รู้สึกยังไงบ้าง
4: คือสำหรับหนูรู้สึกว่าแบบพอได้เปลี่ยนลุคคือตอนแรกหนูเป็นสาวผมยาวแบบยาวมากๆด้วยค่ะประมาณแบบตรงสะโพกเลยแล้วก็แบบเพลงนี้ก็ได้เปลี่ยนสีผมแล้วก็เปลี่ยนทรงผมเป็นตัดสั้นไปเลยแล้วก็จริงๆสีผมจะเป็นเหมือนใน MV เลยค่ะเป็นแบบสีเทาใช่แต่อันนี้เฟดแล้วค่ะ
1: เปลี่ยนไปเรื่อย
4: ๆใช่เ
1: พลงต่อไปก็อาจจะสั้นลงเรื่อยๆด้วยไหม
4: ก็อาจจะเป็นค่ะก็ต้องรอดูค่ะทุกคนใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าลุคตัวเองอ่ะดูโตขึ้นแล้วก็ดูพูดรู้เรื่องขึ้นด้วยค่ะ
1: อ
4: ๋
1: ออันนี้เราบอกตัวเองเลย
4: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าใช่ค่ะ
5: รู้เรื่องจริงรู้เรื่อง
1: เหรอใช่ใช่ไหมน้องนิดว่าเพื่อนพูดรู้เรื่องมากขึ้นไหม
2: รู้เรื่องค่ะ
1: แล้วเราโตขึ้นในมุมไหน
2: โตขึ้นก็เพลงนี้เป็นท่าเต้นละกันเพลงนี้เราโชว์สเต็ปลงพื้น
5: ใช่
2: สไลด์พื้นค่ะก็ถ้าใครอยากรู้เป็นยังไงก็ฝากดูใน MV ด้วย
1: MV คือมีครบหมดเลยคือเต้นทั้งเพลงอ่ะ
2: ใช่
1: มั้ยคะอ่ะโอเคเป็นยังไงกันบ้างน้องกล้าวล่ะน้องอินมี่ต่อเลยโตกันยังไงจากเพลงนี้คิดว่าโตในมุมไหนนอกเหนือจากเรื่องของทรงผมหรืออะไรอย่างงี
10: ้โตในมุมมองของเนื้อหาเพลงค่ะเพราะว่าEar Candyจะพูดถึงว่าแบบพูดไปตรงๆเลยเราเป็นสาวแบบสาวซุกซนมั่นใจไม่กลัวเราจะพูดไปเลยว่าเสียงของเธอเนี่ยมันเพราะมากเลยอะ
1: รู้สึกยังไงบอกเขาไปเลยอย่างนี้ใช่ไหม
10: ขอฟังอีกได้ไหม
1: อันนี้คือเพลงจีบคนอื่นเหรอ
10: โอ้ยเป็นบอกเฉย
1: ๆบอกให้เขารู้ว่าเรารู้สึกยังไงน้องกล้าวล่ะน้องกล้าว
2: ยากแล้ว
1: ยากจริงแต่ว่ามุมไหนที่เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นในฐานะการเป็นศิลปินแล้วเราตอนนี้เรามีอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกแล้วนะ
2: อ๋อใช่ก็อาจจะเป็นการที่ได้มีอัลบั้มนี่แหละค่ะคือโตขึ้นแล้วเพราะว่าเราเดินทางมาเรื่อยๆด้วยเพลงต่างๆก็เป็นการเดินทางของเราเนาะซึ่งตอนนี้ก็เหมือนแบบแลนด์มาร์กแรกแล้วแลนด์มาร์กใหญ่ๆแลนด์มาร์ก
1: ใช่ใช่ใช่มันยิ่งใหญ่มากนะแล้วคือ9เพลงทั้งหมดคือ9เพลงถูกไหมคะอัลบั้มนี้ซึ่งเพลงเนี้ย Ear Candy อ่ะเราก็ได้ทีมทำเพลงระดับท็อปเลยได้พี่เบนซ์ได้พี่โดม
2: ใช่
1: ไหมบรรยากาศในการทำงานกับเรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ก็แล้วกันเป็นรุ่นพี่อ่ะเป็นยังไงบ้าง
2: จริงๆชิลมากค่ะก็เพราะว่าเราก็แบบพี่โดมก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าสนุกมากเลยค่ะ
1: แล้วอะไรที่รู้สึกว่ามันเอาจริงมันแอบไม่ค่อยสนุกนะมันหนักอยู่นะมันท้าทายมันแอบแบบเจอแล้วมันอุ้ยมันเคยท้อมาก่อนเลยมีไหมมีมุมตรงนั้นบ้างไห
10: มแน่นอนค่ะ
4: กำลังจะพูด
1: เหมือนกำลังจะไม่แน่ใจแต่มันคือแน่นอนเลยใช่ไหม
2: ยังไง
1: อะเราเป็นตัวแทนน้องอิมมี
10: ่ด้วยความที่อัลบั้มเราปล่อยออกมาใหม่อีก3เพลงใช่ไหมคะแน่นอนว่ามันก็คืองานที่แบบมากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
10: ใช
1: ่
10: ไหมเราก็อยากจะให้ทุกคนได้ฟังได้ดูในสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเราและพี่ๆทุกคนตั้งใจทำมาก็เลยรู้สึกว่า work hard มากขึ้นเพราะว่าถ้าเต้นง่ายมากเลยค่ะ
1: อันนี้คือฝืนพูดใช่ไหม
10: ง่ายมากเลยค่ะ
1: คือถ้าเต้นมันยากมากใช่ไหมสำหรับพวกเรา Sugar and Spice เพราะว่าคือสำหรับพี่มันยากมากมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วไงแต่สำหรับพวกเราคือเพลงนี้ก็โหดมากเน
2: า
1: ะ
2: เพลงนี้แบบรายละเอียดเยอะมาก
4: ใช่ๆภาษาอะไรต่างๆ
10: ใช่
1: ภาษาด้วย
4: องศา
1: อ๋ออ
4: ันนี้เท่ากันนะต้องเท่ากัน
10: ใช่อ๋ออ๋ออ๋ออะไรแบบนี้แล้วก็อย่างแบบนอกจากโตไม่พอก็จะมีอีก2เพลงที่แบบ
2: นอกจากEar Candy
10: อ๋อขอโทษ
1: ที่ชอบเอาอันนี้คือนึกว่าไทยอินแบบธรรมชาติน
10: อกจากEar Candyก็จะมีอีก2เพลงที่แบบก็โชว์เข้าเหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะก็
1: ว้
10: าว
1: คือมันคือการอธิบายความรู้สึกด้วยโอ้วอย่างนี้เลยใช่ไหมเพราะว่า performance เนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าน้องๆเติบโตแบบแน่นอนเรื่องของคุณภาพในการแบบเป็นศิลปินน่ะในมุมนั้นคือเราโตเกินวัยอยู่แล้วแต่ว่าพอ

0: ครั้งแรกเลยก็คือชอบพรีฮุกมากที่จะเป็น
1: ใ
0: ช่
1: โอ้ยชอบเหมือนกันค่ะ
2: แต่เอาหรอตรงกันใช่ไหมทำไม
0: คือรู้สึกว่ามันเอียแคนดี
2: ้
0: ฟังแล้วแบบอุ้ยอยากฟังอีกรอบฟังได้เรื่อยๆไม่เบื่อ
2: นิดนึงนิดนึงพร้อมอ่ะพร้อมกันเป็นตัวแทนของท่อนนี้ให้พี่น้องสองคนได้หวานกับน้องนิด
1: หนึ่งสองสาม Come on come on say one more time Come on come on พูดกับฉันใกล้ๆ Ini mini many more I will never let you go
2: วันนี
0: ้เอียแคนดี้พาพิเศษ
2: เฮ้ยคือเสียงใสมากอ่ะใสแบบเหมือนแก้วที่ล้างไปแล้ว8รอบอ่ะคือมันใสแบบใสกว่านั้นได้อีกไหมอะไรอย่างงี้เนาะอ๋อมันเอียร์แคนดี้จริงๆอ่ะเหลืออีก3คนคิดว่าท่อนไหนที่เป็นแบบท่อนที่นายชอบมากแน่ๆแบบมันสุดละสำหรับพวกเรา
3: ชอบฮุกค่ะได้ยินเสียงขำก็เลยแบบหันไปดูอ๋อไม่มี
2: ซึ่งก็คือเสียงขำของเราเองอีก
3: ไม่รู้ค่ะหนูไม่รู้อะไรเลยค่ะ
2: แต่ว่าฮุกทำไม
3: ท่อนฮุกอะชอบมากเลยค่ะมันแบบมันวนซ้ำๆเรื่อยๆเป็นแบบ everything you say sounds like ear candy มันแบบบ่งบอกถึงเพลงมากที่สุดค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อๆๆก็จริงเนาะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องอิมมี
4: ่
2: ท่อนไหนเลือกยัง
4: สั้นๆค่ะแต่ว่า
2: ร้องว่า
4: แปลกใหม
2: ่
4: ร้องว่า sugar and spice
2: ตอนท้ายปะ
5: ตอนแรก
2: แล้วตอนท้ายมีแล้วตอนท้ายมีอีกทีปะอ
4: ๋
2: อไม่ตอนทีเซอร์ตอนท้ายใช่ไม่ปฏิเสธเอออ๋ออันนี้คือท่อนของน้องอิมี่เองด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันคือ killing part ของเพลงนี้ด้วยจริงๆพี่ยังจำได้เลยมันเป็นตอนสุดท้ายแต่จริงๆมันคือตอนแรกของเพลง
0: ใช
3: ่วันนี้ร้อง
0: มีสตอรี่นิดนึงก็คือพวกเรา5คนเนี่ยได้ออกแบบ
2: ใช่ใช่
0: ได้แข่งกันออดิชั่น
2: กันเอง
0: Spice
2: อ๋อเหรอคือทุกคนพูดเหมือนกันหมด
1: คือเขาให้พูดคำว่า Sugar and Spice ในแบบของตัวเองเอาแบบแปลกใหม่
2: เฮ้ยขอฟังได้ไหมอ่ะ
6: โอ้ย
2: ถ
6: ูกรับเลือกคือพี่นิดค่ะที่เห็นอยู่ในเพลงก็คือพี่นิด
2: หรอ
6: เสียงของพี่นิดไหนลองมาหนึ่งที
2: อยากฟังอ่ะอยากฟัง
0: อะไรแล้วว่
3: า
0: Sugar โอเค Sugar and Spiceประมาณนี้ค่ะ
2: เออมีเสน่ห์มากจริงอยากให้คือจริงๆถ้ามีเวลาก็อยากให้พูดแบบว่าสัก10รอบได้ไหมฟังรอบเดียวมันยังไม่พอโอเคยังมีน้องกล้าวมีท่อนไหนที่ชอบสุด
6: ของกล้าวจริงๆแล้วอาจจะไม่อาจจะต้องดูเอาค่ะเพราะว่า
2: ต้องดูด้วย
6: ใช่ใช่มี2พาร์ทเป็นท่าเต้นค่ะ
2: ค่ะ
6: เป็นท่านที่เบรกแดนซ์พี่นิดจะลงพื้นแล้วก็ลงคู่แบบก้าวแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือท่านที่ร้องว่า sour sour กับมีเทนกี้เทนกี้ว่าก้าวtwerk
3: twerk ก้าว twerk
2: ก่อนจะพูดว่า twerk ก็คือต้องก่อน
6: มันเขินนิดนึงเพราะมันเป็นอะไรแปลกใหม่ที่รู้สึกว่าโตขึ้น
2: พอ
6: สิ่งนี้ถูกอนุมัติแล้วว่าสามารถ twerk ได้เลยก็เลยเป็นสิ่งที่อยากนำเสนออยากให้ทุกคนลองไปดูใน MV ใน MV มีไหมนะ
0: มันจะไม่มี
6: เอออาจจะต้องรอดู
0: รอดู
6: แดนซ์เพิร์ฟเอาร
2: อโอ้ยงั้นรอติดตามนะคะและ MV ก็ต้องดูกันแบบหลายๆรอบเลยเพราะว่ามันมีหลายๆเอลิเมนต์ที่คิดว่าทุกคนดูรอบเดียวอาจจะยังไม่เห็นก็ได้แต่โดยรวมแล้วคือทุกคนโตขึ้นจริงๆนะคือถ้าไม่โตเราไม่ทเวิร์กนะคะ
6: ใช่ค
2: ่
6: ะ
2: อ่ะถึงเวลาแล้วที่จะได้ฟังสดๆ Ear Candy จากน้องๆด้วยได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
2: โอเคเรามาฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ Ear Candy หลังจากที่ปล่อย MV ไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วมา
0: เรา
3: ร้อง
0: หรือฮุกนะ
6: ฮุก
2: เลยละกัน
6: นะฮุกเลยนะ6 7 8 Everything you say sounds

0: Yummy. Everything you say sounds like ear candy. Say it again, please.
1: ว้าน่ารักอ่ะคือพี่ใช้คำว่าน่ารักได้ใช่ไหมจริงๆแล้วเพลงมันมีความแซ่บแต่ว่าพอมาอยู่ในเวอร์ชันที่อยู่ที่ Flex 104.5 Live Studio อ่ะพี่ว่าก็ยังมีความน่ารักอยู่ดีด้วยวัยของน้องๆด้วยแต่ว่าเพลงนี้ได้เห็นอีกมิตินึงของ Sugar and Spice เนาะแล้วก็สมแล้วนี่เป็นเรียกได้ว่าเป็น Title Track ของน้องๆด้วยใช่ไหมคะยินดีด้วยมากๆเลยนะกับอัลบั้มแรกนะคะแล้วก็ MV คือแบบต้องไปดูคือถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ดูไม่ผิดค่ะเพราะเพิ่งปล่อย แต่ว่าจบ Flex Tour ทุกคนต้องไปดูมีซีนไหนที่อยากให้ทุกคนดูแบบตาค้างเลยไหมคะอยาก

0: กับพริบตาเด็ดขาดจีไหน
1: หนูมีค่ะหนูมี
0: มีโอเคค่ะ
1: ซีนเบรกแดนซ์ค่ะ
0: เออ
1: จริงๆมันจะมีท่อนนึงที่พี่นิดเขาแบบ
2: โชว์กล้ามลงพ
1: ื้
2: น
3: ถลาย
1: พ
3: ื้น
1: แอนจะยกขาย
0: กขาด้วย
4: สุดจัดเลย
2: โชว์กล้ามเ
1: นี่ยมาเข้ามาง่
0: ายพูดแล้วก็ยังจะไม่เห็นภาพแต่ไม่เป็นไรทุกคนถึงบ้านกลับไปเปิดดูแล้วกันนะคะ Ear Candy ซิงเกิลล่าสุดจาก Sugar and Spice นะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามผลงานอื่นๆที่เรามีเต็มๆแล้วตอนนี้คือ9เพลงนะกับอัลบั้มนี้อัลบั้มแรกของน้องๆนะคะทิ้งท้ายพี่ขอ30วินาทีใครเป็นตัวแทนในการฝากเพลงนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์มา
4: ได้ค่ะก็ฝากเพลงใหม่ของพวกเรา Sugar and Spice นะคะชื่อเพลงว่า Ear Candy สามารถรับชม MV ได้แล้วทาง YouTube Lit Entertainment แล้วก็ฟังได้ทุก Streaming Platform เลยค่ะมี Challenge เต้นนะคะ #earcandy_challenge นะคะแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลง Title Track ในอัลบั้มแรกของพวกเรา SNS ด้วยมีทั้งหมด9เพลงนะคะอย่าลืมไปฟังกันด้วยนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะทุกคน
0: ใครจะไม่รับฝากน่ารักขนาดนี้นะคะDance Challenge ของน้องๆไม่ได้ท่าของน้องนิดใช่ปะไม่ใช่ท่าน้องนิดใช่ไหมมันจะยากเกินไปใช่ปะ
2: ไม่ใช่ค่ะพี่ไม่ใช่
0: โอเคได้ค่ะเดี๋ยวช่องทางออนไลน์ของเราที่ Flex Connect เดี๋ยวเผื่อให้น้องๆสอน Dance Challenge กันแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นไปติดตามกันต่อนะคะและนี่ก็คือ Sugar and Spice
5: Flex Talk โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำชำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบพร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: 50 Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบ
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
0: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

สวัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ที่น่ารักของเราทุกคนเลยนะครับ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วครับมาแล้วนะฮะมาเปิดเพลงพร้อมๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนในคืนนี้นะฮะคืนวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนะครับสำหรับเพลงที่เพิ่งจบไปนะฮะก็เป็นอีกงานจากเปรมนะครับกับเพลงแค่เธอที่ต้องการนะครับก่อนหน้านั้นก็มีซิงเกิลจากนนทนนท์นะครับกับฝืนตัวเองไม่เป็นด้วยนะฮะไหนๆพูดถึงนนทนนท์แล้วนะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นนนแฟนใครที่เป็นแฟนๆของนนทนนท์นะครับห้ามพลาดเลยกับอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญกับนนทนนท์นะครับในมาม่าพรีเซนส์นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์นะครับในบรรยากาศเวที360องศาในวันที่3และวันที่4ตุลาคมนี้นะครับที่ Impact Arena ใครที่สนใจนะครับก็วอร์มนิ้วรอกันได้เลยนะฮะกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop งานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับ

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงแรกนะครับไปด้วยหนึ่งเพลงคลั่งรักจากลูฟท็อปนะครับกับเพลงอยากรู้จักไม่รู้จบนะฮะสำหรับใครที่เจอกับคนคนนั้นแล้วนะครับคนที่ทำให้เราเนี่ยอยากรู้จักเขาเพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะครับ FJ ต้นก็ขอมอบเพลงนี้ให้เลยกับช่วง Flex Recommended ครับและต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับในชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับทุกคนใครที่กำลังรอฟังเพลงของ Bus Because of You ไอชายจัดไปกับเพลงนี้ครับ

0: วุฒิเดอะเบรสนะครับกับเพลงลืมไปก่อนนะฮะทุกคนก็อย่าเพิ่งลืม FJ ต้นนะฮะกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสสควิตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Flex recommended this week
2: ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี mean feed Thai of bus because of you I shine

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19 ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท 29 สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
2: 10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: ซิงเกิลจากปันสอนวัฒน์นะครับกับเพลง Living Dead นะครับ FJ ต้นใจดีจัดให้ตามคำขอเลยนะครับส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงพร้อมๆกับ FJ ต้นกันต่อแล้วนะครับและบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยก็3ทุ่มกว่าๆนะครับใกล้จะ4ทุ่มแล้วด้วยนะฮะต้นเชื่อว่าชาว Flex หลายๆคนเนี่ยน่าจะเตรียมตัวอาบน้ำเข้านอนกันแล้วนะครับและต้องบอกเลยนะครับว่าล่าสุดเนี่ยประเทศไทยของเรานะครับสามารถติดอันดับประเทศที่อาบน้ำบ่อยที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกนะครับจากผลการจัดอันดับของเว็บไซต์ Sea Asia Stat นะครับซึ่งการติดอันดับในครั้งนี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยนะฮะที่อยู่ในเขตร้อนนะครับโดยประเทศไทยของเรานะครับก็มีค่าเฉลี่ยการอาบน้ำเนี่ยอยู่ที่11ครั้งต่อสัปดาห์นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการอาบน้ำบ่อยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆนะครับสามารถช่วยคลายร้อนได้นะครับแล้วก็ช่วยทำให้สุขอนามัยของเราเนี่ยดีขึ้นได้ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่อาบน้ำนะครับก็รีบไปอาบกันได้เลยครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
4: น
3: ี
4: ่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
5: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

ียงจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: สำหรับใครนะครับที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ของการที่เราเนี่ยต้องติดอยู่ในวังวนของความสัมพันธ์ในอดีตนะครับไม่สามารถ move on ได้สักทีหนึ่งนะครับต้นเชื่อว่าถ้าได้ฟังเพลงนี้เนี่ยน้ำตาไหลแน่นอนนะครับซิงเกิลจากเมอร์นะฮะกับเพลงขึ้นใจนะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเขาได้ร่วมงานกับ Blackheart ด้วยนะครับ FJ ต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยส่งท้ายชั่วโมงนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour
0: เดี๋ยวแป๊บเดียวก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วด้วยนะครับบอกเลยว่าในชั่วโมงหน้าเรากลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อได้เลยนะครับต้นก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนชาว Flex ทุกคนไปอีก1ชั่วโมงนะครับไปจนถึง5ทุ่มพร้อมกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: พลงนี้นะครับรอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skin Care Samsung Galaxy Full Moon Sora UmeThe Mountain King ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
2: กรอกเกลียวเขียวโปเต้
3: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ก็เคลียวเคียวโปเต
2: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: พิมหาความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น Henry Lau 2026 Enjoy the Show World Tour Bangkok เมื่อศิลปินและนักดนตรีอัจฉริยะระดับโลกเตรียมบินลัดฟ้ากลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันและสะกดทุกสายตาอีกครั้ง28พฤศจิกา Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาทกดบัตรได้แล้วที่ Thai Ticket Major Fantopia My Seat and Damai และ Trip.com สร้างสรรค์โดย Global Live และ IME Thailand
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
5: สื่อโดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10:45 Non-stop music

0: ป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามานะครับ FJ ต้นใจดีจัดให้ตามคำขอเลยนะฮะซิงเกิลจากโฟร์นะครับกับเพลงซึมซับนะครับเปิดให้ฟังกันแล้วนะครับส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงพร้อมกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของคืนนี้แล้วด้วยนะครับบอกเลยว่าตอนนี้นะครับมันก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ Line Today นะครับมาร่วมโหวตให้กับศิลปินวง Pixie นะฮะทั้งแบบวงและแบบเดี่ยวนะครับมีทั้งน้องมาเบลน้องพิมมานะครับสำหรับชาว Flex ทุกคนนะครับชื่นชอบใครก็อย่าลืมเข้าไปกดโหวตกันด้วยนะครับโหวตได้ถึงวันที่31สิงหาคมนะครับที่ Line Today ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5
2: ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่ะ
3: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุค iCE Original เจลบอย 2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
4: ตอนนี้เป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
5: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
3: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ iQIYI ที่เดียวเท่านั้น

ทุกอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญจักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้นะครับจัดไปเลยนะฮะกับอีกหนึ่งเพลงรักที่ต้นเชื่อว่าใครที่ได้ฟังเนี่ยต้องรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆแน่นอนเลยนะครับซิงเกิลจากกันชาลีนะครับกับเพลงส่วนหนึ่งของชีวิต A Part of Me นะครับก็สำหรับใครที่เจอแล้วนะครับเจอกับคนๆนั้นนะครับที่เราเนี่ยอยากจะให้เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรานะครับ FJ ต้นก็ขอมอบเพลงนี้ให้เลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like recommended. Flex Flex next hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: และสำหรับตอนนี้นะครับก็หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วด้วยนะฮะเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะครับ3ชั่วโมงเนี่ยแป๊บเดียวหมดแล้วนะฮะสำหรับในชั่วโมงหน้านะครับต้นก็ขอทิ้งท้ายเอาไว้แล้วกันนะฮะกับ3เพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อครับ
1: เก็บ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้จัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนนอนในคืนนี้นะครับรับรองว่าฝันดีแน่นอนนะฮะส่วนตอนนี้นะครับ FJ ต้องไปก่อนแล้วครับหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่ Flex 104.5 คืนนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
3: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนท์กดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare Samsung Galaxy Full Moon Sora Umeshu The Mountain King ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: ออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Me
1: Strongมาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เอฟจีญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-sale 28 สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip กลุ๊ป Pre-sale 29 สิงหาที่ Trip และกลุ๊ปเท่านั้นและรอบทั่วไป30สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
1: 10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

ากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชั่นอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
2: โดยปลีนยางดันหลบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันหลบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
0: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ถ้าไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพ้อมองไม่ใช่คนที่ควรเพ้อใจทุกเวลา

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Trent 104.5

0: Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45นาที

0: 10:45
1: non-stop music
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
4: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสสควิตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

าสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: ่ราวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19 ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท 29 สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
1: Flex 104.5